บิกตังทะเลได้นะทะเลตะลุกหนูจุตังนาโพลาจะมาแก่หายามกอกได้นะหายามกอกได้นะเสียงปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนอาโตโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตันตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดโซตันตังตัวปักบินี่ตรงสากบวยบวยลาติมอกมอยางมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาตตันตังสลาไดลาละมันกวากบุกิดบุนงติง